ลยใจบันเดลัยลูกชายดีมาก็อายุบาดีบอกอายุขอลาเกตบอกอายุขอลาเกตตัวจูกิเลตาสุลาบอกโกเปิดกันตัวรันเดล